0: rong xe hành ý cho nét gì cái tình trạng mong nét ta tạm lòng sau tung chùa mong Madison nhớ trong nội trong gì cho chùa phun chùa FM ai ước của ta tạo thả cho cái rong xe để bé hành mong hay để bé chỉ trăm mua hay để bé nhà mong bé chỉ trăm mua hay để hay bé nhà lụm mong thiên thông đó là bé cho cái rong xe nhà họ cái rong xe để bé hành mong vậy hành nên chờ xí lú chờ xí ba cái kia li ไอ้ท้องเด้อล่ะท้องก็ฮู้จะไปจ๋าเนี่ยจะซีรองลีจ้องก็ไปเนี่ยความลงตันเด้อล่ะไอ้เตี่ยไปจ๋าเนาะได้เฉัวได้เฉยล่ะได้เฉยบลอได้เฉยมีกาเนาะขะตื้อล่ะไปยังอย่าอีให้นึงมองไปอีจ้องมองซื้อไอ้ยังได้ท้องก็ฮู้จะไปจ๋าอ้นเนี่ยว่าซีจะพงจะยื้อตันทอไปให้นึงมองตันทอที่สิละท้องก็ไปสิรู้ในหมู่ระยะตอนได้เถียไปซะให้จ้อจะเกชิใจไอ้เตี่ยนู้นเนาะก็อย่าเสงมองว่ากูอย่าเสงมองลีก็อย่าเสงมองท้อก็อย่าเสงมองช่องหรืออูลีนอนละท้องเด้อล่ะเป็ดซอหายจอขอไอเดียก็ยังมองแหล่งกูยังมองจัวกูยังมองเด้อก็ยังมองดูมองด่ามองเลียหรืออุลินอนเด้อล่ะท้อกับเป็ดจอเธอจ่อล่ะนี่ฮะท้อเป็ดชัวขนาดที่ไอเป็ดซอหายจอเดียก็ยังมองอู้มองนอลินอนล่ะเป็ดจะเฉดหายจอขอเดียเป็ดอย่าตีเจนึงมองเป็ดตีจอมองซื้อไอย้อนนี่ตัดชินะเป็ดใช้ขอเก๋เป็ดต้องมุทั้งกะตุ้นตรงหน้าเทียตุ้งก้นจวนออกมาไปตุ้งจิตต่อหายใจเตียงก็อย่าสั่งนอเราอย่าสั่งนอซื้อไปจิตต่อหายใจเตียงก็สั่งมองว่ามองมัวมองยามองลีลีเราชิไปจิตต่อหายตรงก็หายเตียงก็อย่ามองยอดที่มีการนอซื้อลองก็อย่ามองบล้อยอดที่เฉยไทยเราอย่าย่อขัดตื่นไปจิตหายใจจะได้เฉยนอไปยิ่งจิตหายใจก็รู้สั่งไปยิ่งจิตหายใจเตียงก็อย่ามองแหลงมองจวนมองเดามองด่ามองดูไปจิตหายใจขนาดเลยเป๊ะช่วยเดียก็อย่ามองซื้อไหนท้อก็เป๊ะจะมองเป็นย้อนจงขนาดไหนเดียเป๊ะต้องชิลูติดเดียเป๊ะต้องชิซ่าติดเดียเป๊ะช่วยหายใจขนาดเดียก็อย่าเสงมองน้อก็อย่ามองจ้วงมองเด้อมองแรงก็อย่าให้ลูมองแล้วก็อย่าให้ลูมองเป๊ะช่วยหายใจลองลูนอนเลยไอ้ท้อก็เป๊ะชิลูลีนอซื้อเป็นย้อนจงเป๊ะช่วยเดียอีขอว่าอีจอมมองซื้อ
1: ยังก็บอกลีนอตามาอุดกูอะไรเจดียยองเสียแต่อยู่ยังมองเลยอ่ะแต่อยู่จะรู้แล้วในจริงจริงอยู่แต่จงชอบเลยในจริงจริงยูโน่จีโอเล็กปัตตาก็ทำเป็นจริงจริงแต่ไปจ่อมีหน่วยเราแต่ชาวอเมริกาเนาะฟิงจงมาเอ็นเดอร์เมวัสเนาะเราใช้กฎเต้นเราจีชอบโอ้ลุงมงจงกูบอกตัวแต่จ่อเนาะเราได้แคลิฟอร์เนียที่จ่อเนาะเราไปมิเนสโซราด้วยเลยเนาะโอ้ลุงมงจงเขาไม่จงโดนอะไรอ่ะจะเลือกชี้ให้ตัวเราจีจุนเราให้ตัวลุงมงไม่ด้วยเจอกูมาตอกูป้อให้หนูไม่รออยากกูยังไม่ยอมมองแคลิฟอร์เนียเท่ากูต้องรอได้ยังมาจีรอไปน้อเท่านั้นอย่างแต่ฉันมันยังเขาจะยังให้หนูป้าตัวไปเท่าตัวไปหายตัวรู้เท่าจะเกิดสารหนึ่งจะได้อยู่หนึ่งยงเจก็เคลียอยู่จอยจอมีตัวมีหนวดกันเลยเจอนายอยากเขาไปดูเจ็คเขาไปเขาเรื่องตรงมาแล้วสินะไปยังมั่วกันน้องมองเท่านั้นอย่างเมื่อโปรแกรมเมื่อเกิดน้ำมันเมื่อจิกันดาวเลยเมื่อเขียนน้ำมันเทียจะมีอยู่น้ำมาทั่วเลยขี้เลยรู้เชื่อจะรู้ใจเลยสั้นสั้นก็เปลี่ยวจนก็สั้นแต่เลยที่ชิบเอากระเลียดที่ชิมาเลยยังเข้าต่อนะเลยยังอย่างนี้คอสปอนจ์เลยยังอับจูร์ต่อนะจะจะรู้ใจสีกันเลยทั่วกันเลยสีนะแต่เชื่อก็จิมว่าได้ทั่วได้จ้วตาจ้วยังจ้วตาเนาะตัวเลยจีทั่วเลยสีกันเลยจิมว่าจีทั่วเลยสีนี่นะจีนี่เขาจะเก่งไอ้กูหลังจีเขานำมันจีเทียมองนั่นเราก็จิตตาคอลุมมองในนี้จึงแก้งหายตัวคอเตียเหลือให้เนื้อหายสตอปไปจนล้วแต่ชิมาไปหาเรื่องกินเราเม่งกุญยกาถอดตู้จ้าหายเตียนิ้วป้าตันนอจอไอแค่เนี่ยจะเนี่ยว่าย้อนตอนหนึ่งไหนหรือตัวหรือใจก็เลยชิบอลุมการจอยนิ้วบอลุมการนิ้วป้าแล้วนะ That makes me feel so happy because ไปยังอีกคนหนึ่งเราไปยังในเชียร์ดาวไปยังป้าหรือตู้นายอ่ะแต่ไปหายไปจอลูมีมองเราตัวเม่งไปหายไปจอลุมการเราตัวเม่งจอยย้อนติดท้ายเราหายลุท้ายเราเม่งลายลูมองเราไม่นุ่มรอเราเนี้ยเราเนี้ยได้เกิดตัวเรากันเลยนะอย่าจีนอนหนูเราไปไม่ขอ advantage ไปหายหนึ่งไม่ขอ advantage
0: อย่าร้องเกอร์กูยังบอกในแต่ที่ไอ้ที่อย่าไปลังตือเป้าลูมองไว้มั่งมาตุนหนึ่งเดิมมึงประเกอร์หรือหายหนึ่งจอดลูนะอย่าจะหายลูอังกฤษเราตุนหนึ่งเดิมยังหายลูตัวมั่งหายหนึ่งไปเกิดลูไทยลูชัวร์อ่ะจีเราไปตุนหนึ่งเดิมยังเกิดตัวหายลูมั่งเที่ยที่อย่าไปเป้าลูมองร้องเลยนะจีไปหมู่เกิดหรือจอลูมาไปยังจังเกิดตอนรองด้วยเลยไปจุดเป้าหลุมมงเทียนะยะจะยังได้จอลุมมงหน่อยยี่ข้อว่ารองเรียนเทียยี่ข้อฟอนเดชั่นไว้ข้อเชื่อเทียเตอร์ดอกไปหมู่เกิดหรือให้นั่งจอลุลีก็ให้หน่อยเทียหายกูสาเทียนี่จออันเดียวจีนนินทาอึกูสาเทียไอ้นี่เต่าเนี่ยเป้ากันกึ่งรองในยิ่งปอดนี่หน่อยเทียแต่ชิมากูไม่ใช่หล่อเลยเทียขอไปมงชิลูไปชิเชอร์นั่นมาจังจังเกิดลีอย่าถอดไปชิลูไปชิเชอร์ไปหลอกกงเชียวเกินน่ะมาไปอ้วนจีละไปยิ่งอ้วนต่อไปอ้วนจีละไปมัวขอยั่งเต để xí thầu tư ya bế mong xí chạy xí tơ em đỡ nói chị bế ô khẩu tư là bế sư em bế mơ hải bố bế số là một tiên gầu tới chị mình cả nó em bế yên bỏ ơn tư rù là hay thì khó nói ya khó lesson là sẽ không bỏ hiện bế cho mong ya tổ cỡ hay thì thầu tư bế xí chạy mà bế yên sư sư sư lì để bế nhau bế số mà bế thiên nó tê nhẹ tê chỉ ơn đàn nâng hải ơn đàn nâng ơn tư rù số mô bế chạy ô bao bơ mà hay chạy bế lũ sẵn sư làm bế chạy là yên chẳng hay thì tê rộ bế chạy sẵn nó mà thấu số mô bế chạy lý nọ thế hay thì có nhà sẵn mông dạ có nhà sẵn lì lý nọ sẵn va lý nọ sẵn ú sẵn nọ lý nọ sẵn mông trá lý nọ gì ô đồ có bế sĩ tơ lòng thì bế chạy sẵn họ bế chạy hay thì bế có nhà mông đa mông đu mông chạy lý nọ lọ thì mông tập bàn đau lọ lý nọ lọ cho nó là ô lý hay trở lại bây giờ phải là thủ bây giờ đó bây giờ mong mà bây tí cho mong tí hai nên mong xứ để xí cho nên nên tôi sâu cho bây này nhở tôi cỡ là tôi bỏ bây giờ là sâu chỉ cho tiền đóng tiền đỡ chứ là bỏ bây thì trong cho sai chứ là thì cho nó mong sai luôn là bỏ bây nào ban đầu chứ là tiền mong ban đầu luôn là bỏ tiền đủ chứ mong đủ luôn tiền đỡ chứ mong đỡ luôn là gì là sâu tớ chỉ là chơi tiền mua bây classify là hai này nhà cho nên qua sang Europe nữa là tôi một cỡ cho bây này nhở chỉ là chỉ mua bây classify tiền mong đỡ mong cho mong sai mong đủ mong đa tất nhiên bây hai nên mong mà bây chỉ toàn cho cá bỏ cho khó lợn nó liền thì xem mà là tôi chỉ là bây bỏ cho khó lợn nó chỉ là chỉ bảo hay tiền bé hay nâng nó nhà tí hay nâng suy chỉ lại chỉ lấy pi mua bé classify tiền nên nhà mong đơn mong đu mong đa thì nói chỉ tỏ cá nào gì bé chỉ lấy ghi use cho còn đây gì bé chỉ lấy tiền bé mong chúa luôn mong đa luôn mong đỡ luôn rồi mong bàn tao luôn rồi nó tua thế này nhà bé chơi này thì bé đã cắt chạy bé rồi nè mà bé sau linh đã thầu lấy bé chạy bé rồi nó chỉ lấy những chạy chu tao bé số thì chạy chu bé số số thì không tao bé bé mua sai là bé sai cứng cử thì bé mong là nhỏ trâu xa tế chờ vào này nó sao cho là nó là tí dạ dạ phát kỳ tua là tí dạ thổ xuất thơ mà trở lại bế cờ cánh cử mà là hay phát kỳ chạy chú bế dạ mong mà bế sợ dặn phát kỳ nữa mà bế dân dân phát kỳ á thì sĩ thổ mới cho thì ok tua tỏ phát kỳ to ấy cho dạ này nó ho tua tỏ nó tua tổ số phát kỳ luôn là chỉ thổ rong được chỉ bế trả cá sĩ chạy chỉ bế xử lý sĩ vậy phát kỳ này là chạy chú bế là thổ mi cà tua đó là mi cà tua nó là bế cho tua bắt theo lâu là ý cho tua mi cà to này bế đặc ác sĩ chạy bế đi nào thế chị thổ cơ bế sợ đời chỉ li bông thế này à bế chỉ bông tế bông chờ lo cho họ nhớ tao cũng khá là cho cái sản nhẹ cái à này nọ và quan chùa đi đời thế lâu nữa chị bế chạy sĩ chạy nọ họ cũng nhớ cho thổ bế thứ tôi thấy chỉ mi cà nọ thằng ấy à bế thứ tôi nhớ tao đến tế nọ là thổ à cũng nhớ cho thổ ở phải ở đó ต่อพอออนเดมาแคลิฟอร์เนียตัดต่อไอ้ใจใจฉื่อฉีตัวเราไม่หายเตียอย่าไปจำมองเนาะเรายังมั่วไปจำมองกันกึ่งเทไปจำมองจะหลูเนาะจะเราหมกเทียตรงไหนแคลิฟอร์เนียนะก็จอนหนึ่งย่อเกิดย่อหัวไฮสคูลโลเราหมดตรงไหนก็เลยเป้าถ้าชิลุเชียนเนี่ยไปไปตะการะชี้ใจไปเนี่ยไปถาดซะขอเดี๋ยวก็อย่ามองกูอย่ามองนี่นอนะจะไปชี้ถาดไปชิมูมูหล่อๆนะจะถกเกยจะเราจะได้มัวจ้าใจเนื้อตัวเนื้อซื้อเจี๋ยชิมเทียบฟันเด้งตัวไปจะมองเทียวจะไปซื้อดัวเทียเถ้ากูตัวละยอดตัวเซ็งพอตัวนั่นละไปช่วงอัศเชก่อนเนื้อลูเชียนเนื้อไปตัดต่อมือชิตือยมว่าเซนเดอร์มาเป็นมัวปล่อยตัวมองเขียจอกโพสิชันเนื้อเออเมริกาเนื้อมืออีตัวแคนาดาซื้อแต่ชิเป็นมองมัวปล่อยตัวละมาลูเชียนเนื้อจอดเทียวจอดเนี่ยจะซีชันเลยยังหายดอกเลยปล่อยตัวนั่นแต่ในปกติจะไปชิดถ่ายในกล่องเป๊กกล่องเชี่ยไปยังมองกล่องเชี่ยโอเคชอบชิดใจชอบชิดไฟนี่หน่อยไปหมดตีตัวแค่นี้เองสิไปเที่ยงยังถ้าเกิดชิ้นหมดตึกะไปชิดใจนี่นะแต่ตัวมีการดูเนี่ยยังละตัวขอเดี๋ยวตัวมีการดูต่อไปเจ้าเปอร์เซ็นต์ซึถ้าชิ้นเดือดขอไปยังมองเปล่าตัวแค่นี้เองไปหมดชัวร์แล้วนะไปต่อเปล่าจะออฟเปอร์เซ็นต์นะขอคัมไบแต่ชีวิตเราขอไปเจ้าชัวร์นั้นหนึ่งชิดใจนี่นะชิดไฟละเดี๋ยวไปจะได้ซื้อเดี๋ยวออฟช่องต่อการซื้อเดี๋ยวอันนี้นะตัวเดูเนาะชื่อว่าคอเซนเดอร์โพสิชันเดลเจอ๋อช่วงต่อการเนี่ยเป็นหัวชีเป็นชีชิจัยมันตีตัวมองแคนาดาซึ่งเป็นเสด็จที่มุ่งปั๊มเคทอสเซนเดอร์ฝงเฮอร์เทียที่ตัวเซนเดอร์เนี่ยจะยังถอดตัวเป็นชุดกองเชียร์ละมาเป็นยังถอดตัวเป็นชีจัยชีเตอร์จะเป็นชื่อซื้อไอ้ขอหน่อยอีกคอลเลสเซนจะเป็นชุดเกอร์ไอ้บริหารเดลเป็นตัวกองเชียร์เกอร์ละไอ้ตรงนั้นเป็นตุ่มทอนะตุ่มก้นจ้วนะจะให้ติดชิดต่อที่อีละวันนี้สาเลยกูสาแต่ยังเลยเจ็บไปโว่ไอ้ตัดชัวไอ้ยังซื้อนี่อย่างเลยพับใบพับไปเลยโว่ซิเจแต่เราไปยังเลยเหรอแต่ชิมาวีเราขอไปชิมว่าจะนั่งไปว่า judges ตรงเดอไปชิมว่าจะนั่งมุ่งรอลุ้นตรงเดอเสียจริงเลยไปตุ่มนั่งเที่ยชิดต่อที่อีซื้อแต่ชิมาเสียชิดต่อที่อีนั่นแหละยิ่งตื้อเตี้ยเจ็บไปตื้อยัง